นเราด้วงอย่างนี้ไอ้พวกsebelum tunnel leduangi tawiring ia rojolok tunnel leduangi tawir niga niga tos